0: ได้ดี
1: ๆ
0: เพราะในพลังทางกับเอกพลังในช่องแบบเดียวนี
1: ้
0: ฉันจะที่ทุ่งไร่ไม่ได้หรอกล่ะเพื่อนที่งานแต่ก็เชื่อเลยก็คนที่แต่ก็เชื่อเลยก็ฟุ้งกว่านี้สิสิ่งที่เชื่อแต่เราดีกว่าช่วงนี้เราดีกว่าอีกครั้งคนนี้ไม่ยอมรักกันนี
1: ่บ้าเลย
0: แต่ช่วงนี้เราดีกว่าครับเพื่อนในเรื่องเดียวกันเลยเนี่ยแล้วสุขช่วงนี้เราดีกว่าคนที่ไม่คุ้นที่จะตักเลยเนี่ยอาการเนี่ยที่เราปรับคิดได้บ้าง
1: บ้าเลย
0: ว่าสักวันจะเสร็จก็คนเล็กบ้างสระสิ่งจะเ
1: สร็
0: จสระสิ่งโชคคนที่สระมันจะเปิดไฟจริงๆมันจะมาพสังดีไว
1: ้
0: ว่าอันนั้นที่สักอันเช่นอันนั้นที่สามิชคนที่ไปแล
1: ้วว่าครบสระส
0: ิ่งแต่ยังมีเรื่องอะไรที่คุณเชื่อที่อาจจะเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ใช่เรื่องที่สำคัญ
1: ฮ่าฮ่าฮ่า
0: โอ้ถ้าอันนี้นั่นคือเรื่องสำคัญอะไรเช่น
1: ฮะ
0: มันสามารถมันไม่ได้สักคนมันไม่ใช่คนอะไรแต่ทำไมเราไม่คนคนนี้ต้องใช้สักคนแต่ยังไม่ดีสักคนจะไม่ได้ดีสักสักวันจะไม่มาเป็นอะไรเพราะคนหวยตัวเพื่อนฉันมาเป็นเพื่อนเราปุ่นไม่ได้สักแต่คนเราโอเคเลยฉันก็ต้องการสามีฉันจะได้รับเงินจากเขาหนุ่มๆไปแล้วไม่ใช่สัก
1: ใช่ใช่ใช่ได้ไปแล้วใช่บ้านเราใช่นะก็สระสหัสวันดีวันดีมาเลยใช่ก็ทุกคนนี่การีวันดีไปเลยอะไรสระสวันดีใช่เตรียมการีใช่ก็ทุกอินดีราเบียมหัวก็ใช่นี่วันดีการีใช่
0: เดี๋ยววันดีเดี๋ยวมันติดคุกแล้วจะต้องมาที่นั่นสุดท้ายแล้วเดี๋ยววันนี้ใช
1: ่จี
0: อาการสมัยการีก็มาเอกาเอกว่าเป็นสังสกุติจีบว่าเป็นสังสกุติใช่
1: จี
0: แล้วจะไปทำอะไรประโยชน์มาบุญสรุปเป็นยังไ
1: งจี thank you
0: แล้วว่าเป็นวันเดือนเดือนนี้อะไรปริมาณอะไรอะไรนี่จะสุดสัตว์ที่การีพอที่ครอบมันบาร์กันเน
1: ี่
0: ยอะไรบาร์ละขั้วชักมาละกัน
1: บ่อยเลย
0: ตัวมิจิเนียนี่ใช่ใช่เซลเบอร
1: ์เซลเบอร์
0: เซลเบอร์ฉันก็ไม่รู้พี่นะว่าเป็นอะไรนะเดี๋ยวแบบค่ะเอ็กซ์แบบก็ครับแบบพักที่นอนที่พักที่นักที่นอนที่เป็นฉันเนี่ยเอ็กซ์แบบก็ฉันไม่ใช่แล้วแบบฉันก็ที่ก็สักมาเลยนะแล้วแบบมันสิ่งที่เราต้องเลือกมาเป็นพันสองร้อยแบบที่เ
1: บอร์
0: เบอร์แต่เมื่อไม่ได้ช่วยฟังมาเลยเนี่ยว่าชีวิตผมอาจจะที่ตั้งใจเป็นไฟในวันเดียวแล้วพอชีวิตเราได้มาเปลี่ยนเราต้องไปมีวันนี้ต้องมาเปลี่ยนในการมาครั้งนึงมาเปลี่ยนแล้วมาพันสองร้อยครั้งเดียวใช่เ
1: บอร์เบอร
0: ์พันสองร้อยที่ชั่วสักวันเดียวนะเอ็กซ์วันที่ช่วยฟังนี่นั่นยังไงจีนั่นพอดีสบายดีไปเลยใช่
1: แ
0: ล้วเอ็กซ์จีพาวเวอร์เอ็กซ์ช่วยฟังอาบอดานี่ก็สูสีกันครั้งนี้มันช่วยฟังเรื่องที่เราพูดกันในปาร์คที่เราคิดอยู่แล้วชาลีโน้ตไหมชาลีอันนี้ถามนะที่บอกว่าถ้าเราเอ็กซ์คุกกี้นะคุณบอลกอรีอันนี้เอ็กซ์เป็นมาพอประเด็นมาเป็นมาคุณมาอีกบอลปานี่เอ็กซ์มาพอกันเดียวอันนี้บอลปานี่ที่ทบทวนกันหมดวันเดียวมุขหน้าเนี่ยมาไว้เดียวนะอันนี้ที่เราเรียนบอลอีกครั้งชัวร์นะ
1: บ่เรื่อย
0: เราตอนนั้นมุขเชื่อในเดสุเปอร์เอ็กซ์เป็นกิมุกี
1: ้
0: อันนั้นถึงเราปฏิปารีเดียว
1: อ
0: ันนั้นเป็นเนี่ยตัวคนชาเลชั่นคนตัวก็ชิลเอ็กซ์ตร้าอันนี้สกุลเงินรักกูพูดเสียตอนนี้สกุลการเงินตัวนี้ตอนนี้คนสกุลเงินเป็นคนได้สักเอง
1: บ๊ายบาย
0: พอชิดีนี้ที่มาตั้งแล้วมุขเชื่อบ้านนี้ก็มาตั้งอันนี้อันนี้เชื่อปารีเดียวพอชิดีนี้ตัวคนก็เรียนเอกชั่นมาพิชิตเดียวนะ
1: อ
0: ันนี้อันมิสรันเจชินิคอร์คอร์มุนีเดียวเดียวนะ
1: Berapa?
0: Hanya ekor desa perak pinna, pansam angkang ni je nak pergi tu. Pinang ni ekor jauh pani pakai ni mana ke? Angkang ni ni. Hanya mungkin pakai casan dek tu cawan. Casan ni mana ni cuma musabat nak pani je ni ke? Bila pani casan pani ni mana tu berapa ni?
1: Acha.
0: Casan ni jadi apa pani anti pun nak ke? Musabat jam ni.
1: Haha.
0: Okay. Musabat jam ni casan ni apa buku je mana ni macam?ไม่ไม่คิดเดียวนะอันนี้มิสราเอลมาดิอันนี้ใช้คะแนนที่พาวเดอร์ปั้นไม่ได้เดียวนะ
1: บ่เรื่อย
0: อันนี้ที่อาเป็นแต่ตอนนั้นที่นี่ก็ตู้เอ็นที่นี่ก็พิจารณาเฟซเจอร์เลยนะเอ็กซ์มาคุกยังไม่ได้เดียวอันนี้สามเมช
1: บ่เรื
0: ่อยคุณสาวสาวนี่จะอุตารีอันนี้เอ็กซ์มาเนี่ยนี่จบที่ทางเป็นชั่วโมงเช้าที่เป็นรูมอัตวัฟฟ์มาจี
1: บ่เรื
0: ่อยอันนี้ถ้าชั่วโมงก็รู้ว่าชีอันนี้ถ้าเนี่ยนี่ถ้าเนี่ยนี่จบที่มาที่มาได้